ิทธิ์ร่มผ้าเชิดวันนั้นเนี่ยที่เชิดไม่ใช่เชิดอุ้งแชมป์ทำไมกี่เฟชเชิดอ่ะเอามุติฮักเชิดที่เชิดอ่ะเอชุ่งแชมป์มุนเนี่ยก็ที่คนที่ไหนไอ้บ่ปัดน้ำไว้ที่ละทุกมุนก็เล็กดีก็ป้าพี่อุ้งแชมป์เอเบอโอลจันโอลจันที่เฟชเชิดอ่ะเมื่อยูดีเชิดที่ชาติทัวร์มูฟี่ที่ทัวร์มาเรียลีบีบ่เชิดที่ชาติไม่ไป